บ๊อบกับโจงพี่ตามมากับจูบ๊อบกับโจงพี่กันดังไล่ตะประชังเบียงหม้อติงนี่ไอปอร์สักตุกันนี่บ๊อบพินประชังชัวบังอินจามชักกับจิงกิติบกับอาร์ตินี่ปาร์ลองจิงอีไฮอาร์จีพลีสไอเบียงยักกับจิงกิลีต่ออีบ้าเหบรังสาวกันนี่กันลองกับจิงกิลีงาจุขี้ยูตมันมันกัสนี่ตั้งบ่าวเนี่ยกุมจู

င်စေပတမီဖိကတူချင်းရိုင်မေအာယာတီရီလီပကလီကပန်နကဘန်တာဂျုံဖီမောစကဝီကမက်ဆေ့ချ်ကနိကပေါ်ငန်ပူလီကအောင်ကဂျန်မီတ်ကဝဆုကပကမင်ငါအိုက်ခုဘလေးယဖီအာဂျီဘစဘွန်းအေဂျုံငါပင်တမ်နော့ဒါကဂျင်းရိုင်ကောလာတူန်ငါညနပ်နင်းကောင်ယဖီဟန်တိုဘာတိကီပါရာကီဟမန်ဂျုံငါကီဘာဂျူယက်စငပ်ဘရှင်ဘန်တာဟာကာအကာရှ်ဝါနီ FM ဂျုံဟီကုမ်ဆူဘာမန်ဒါကလိုတယ်ဒါဒီဆူစငီကောင်မုခေမ်ဘာယာလာရီထောင်းနီဂျိုဂျိုဂျီဂျီကေนังตาอีสแคมอีกองเรดนาเมาดุนอีบะมารเวนอีกองลิซีดูอุมทามบะมารเวนบัดบารอกิปาร์ล็อกบังงำละบันเจอร์กระเตงบายบายมังอาอีบาชิดานาอุมดิเกียร์คุบลิชิบุเนบาชิดาให้กันอีกรีเควสกิจองพีบัดงังเอ็ดพีรูปีดอนฮับเร่งกำเม็ดกับกอยกับขยะติกงินเซเป็นเตมีพีกตัวจริงไรคอลเลตูนบักลิกกระปังน่ากับเป็นตาจงพีบัดกีบายงกีบาเซมกีจงพีรุกุมจูบัดกุมจูรุยบารอกไปสงับบัดสโนกที่เป็นงี้หากันนี่ก็พอนายเป็นเต็งบัดสโนกที่เป็นงี้โปรแกรม FM Request บอนช์พีนักอากาศวันนี้ FM จงพีบัดงาอีอาร์จีบันดาลาดันกินุกินุกีบักว่าบันสงับจริงไรพิลาบันรีเควสลิงบากันนัมเบอร์คันได้สาวพระสันนิเวนอตอาลายเวเวลันนี่พิลารูบันชูโฟนิงาหุนนัมเบอร์อาร์คันได้เวเวยองนอตอาร์ Yes my dear listeners for those of you just tune into our station you're listening to the program FM Request with your very own RJ Banda here at your service and if you have a song in your mind that you want to listen or dedicate to someone special You send it across in a message. The number is 948-510-2311. Or you could even call me in the number 2911-702. For now, let us go and listen to these tracks. Stay tuned. Here is See You Again, just for you.